0: เฮียนอาจารย์ขน้อยแม่นโดเฉียนเป็นเพื่อน
1: แม่นเพื่อนร่วมงานของไอ้ท่านวะ
0: แม่นแล้วแม่นแทงบ่กับอาจารย์แล้วได้บ
1: ่ข้าพเจ้าช่วยได้หยังให้เจ้า
0: เฮียนอาจารย์ขน้อยมาขออาศัยอยู่วัดโซคาวบ่ฮู้ว่าสิรบกวนท่านหรือบ่ขน้อยอยู่บ่โดนดอก
1: ประตูของวัดย้ำได้ก็เปิดกว้างให้ทุกคนอันเจ้าหันแม่นในท่านได้ฝากฟังไว้ดังนั้นเจ้าอยากอยู่ยามใดก็ได้ยามใดก็ได
0: ้มีความฝากฝังไว้เหวียนแทงได้ฝากคอยไว้น้ำอาจารย์บ่แล้วฮู้ว่าคอยสิมานี่บ
1: ่แม่นแล้วไอ้แทงฮู้ว่ามีมือใดมือหนึ่งไอ้เขียนจะมาเพิ่งพา

0: ัยอยู่วัดนี
1: ่พระอาจารย์ข้าน้อยมีเพื่อนห่มงานผู้หนึ่งแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นมือใดมือหนึ่งข้าน้อยขออนุญาตแนะนำให้เรามานี้อาศัยบุญของศาสนาพุทธขอรบกวนพระอาจารย์เปิดใจรับเอาได้บ
0: ่วัดได้เปิดประตูให้ทุกๆคนเข้ามาและคนนั่นแม่นเพื่อนของเจ้าอีก
2: และผู้ที่เจ้าอยากเฝ้าแม่นผู้ยังยืนอยู่ประตูวัดแม่นบ่

0: Xin lỗi, tiệm nhà mình sắp đóng cửa.
1: Dạ vâng, hôm nay đóng cửa sớm. Tôi chuẩn bị đưa hai mẹ con qua nhà ngoại.
0: Tôi muốn tìm mua bao thuốc, nhưng mà các tiệm xung quanh đây đều không có. Tiệm nhà anh có bán thuốc lá không?
1: Đây là cửa hàng hoa quả, nhưng nếu anh cần thuốc lá, tôi sẽ mời anh một điếu.
0: Ủa không, tôi muốn mua cả bao.
1: Tôi không bán thuốc lá, nhưng nếu anh cần, anh cứ dùng tạm bao này đi. Một lát nữa đi qua đó, tôi sẽ mua sau.
0: Cảm ơn, cho tôi gửi tiền.
1: Ai lại thế? Bao này tôi xài rồi, dù chỉ một điếu, anh cứ cầm lấy đi, không đáng giá bao nhiêu đâu. Xin lỗi, dù gì cũng có duyên gặp gỡ. Xin hỏi, quý danh anh là gì?
0: Anh cứ gọi tôi là Tam Bản. Tôi làm nghề lái cây.
1: Lái cây?
0: Tôi tìm mua, chơi và bán cây cảnh. Hình như anh cũng rất am hiểu về cây cảnh. Nếu anh quan tâm thì chúng ta sẽ cùng hợp tác.
1: Tôi chỉ biết một chút thôi. Dù gì thì đây cũng là khu tập thể. Tôi không có vườn để chơi.
0: Anh đừng lo. Nếu anh cần và quan tâm, kiểu gì chúng ta sẽ có cách làm cho nó vừa vặn và đúng với hoàn cảnh.
2: Phó gặp chạy, nhằm đại cháu vào lầu mà su. Phó gặp hơn phó chạy là.
3: Đôi, nhằm đại lúc có chữ lột sát ả hàn không phó sớm ớ.
4: Lụ rạc bay bừng sang.
5: À.
4: Lụ có giạc bừng sang.
5: Ờ.
6: น้าสาวจะไปเบิ่งตู้ไปสวนเอาของขึ้นไปให้สร้างกินเดียวนี
7: ้จ้าก็ต้องแดก
2: พอคิดว่าพวกลูกควรจะมีแผนการยาวนานเพื่อให้ชีวิตกันเป็นอยู่มีความปกติบุญนี้ฮะบ่แข็งแรงปานใดดังนั้นอาจจะยินอยู่เฮือนเบิ่งแยงดูแลลูกเราอาจจะเปิดห้านค้าขายน้อยก็ได้แต่แท้งต้องมีเป้าหมายในอนาคตลูกมีความคิดว่าจะกลับขึ้นกำลังตำรวจอีกบ
3: ่เฮียนพ่อลูกคิดว่าคือสิยากอยู่เพราะว่าสิ่งที่ลูกเฮ็ดทุกอย่างมันบ่เคยดีสำหรับเขา
8: พ่อเอ้ยไอ้แทงบ่ได้เฮ็ดหยังผิดเลยทุกเรื่องที่ข้าเจ้าเล่าลือเกี่ยวกับไอ้แทงเพียงแต่
2: เป็นหยังลูกสาวมาอธิบายให้พ่อแต่ก่อนเขาเข้าใจผิดก็ตามถามว่าดัดแทงบ่ดีพ่อก็บ่ยอมให้แต่งงานกับเราสิ่งที่ว่าสำคัญเห็นว่าแทงมันมีความสามารถลื่นกวนผู้อื่นบ่ใช้ในเวียกอื่นคือน่าเสียดาย
3: โดยลูกขอบใจพ่อแต่ว่าลูกเคยออกจากคุกของหักษาครบสงบทหารมาถึงว่าบ่เป็นคดีแต่คือสิมุ่ยแพ้กล้าหับเอาลูกเข้าเฮ็ดเวียกดอกพ่อลูกก็บ่อยากนั่งรอถ่าสุขสตาดอกพ่อก็ฮู้นิสัยลูกตัวว่า

0: ได้แล้วได้แล้วเห็นทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วนี่เจ้าก็ดีใจหลายบุญมี
1: โดย
2: ไปเอาน้ำมาให้พ่อดื่มไว
1: ้โดย
2: ขอเชิญพ่อเข้าในเฮือน

0: ยังเด็กน้อยสองคนอีกบ่
1: โดย
2: ป้าเอ้ยพาจำนวนคนคือแนวนี้ผ่านแม่น้ำลำเซผ่านป่าเจ้าบ่ย่านตาอันตรายบ่พอเครียดเจ้าแห้งเพราะว่าเจ้าบ่หาความช่วยเหลือจากพอนับแต่เวลาไปฮอดลาวพอได้ยินมาลูกถือพวกกปศกองทัพประพฤติต่อบ่ดีเห็นบ่เป็นนาละอายแท้ที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีไปปะให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดของตนดูถูก
1: อาจารย์พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
0: อาจจะเป็นได้บ
1: ่พ่อ
0: ยาละเรื่องนั้นยิ่งยาวยามไหนที่ว่ามีเวลาเขาจะเว้าให้พวกเจ้าฟังเดี๋ยวนี้แม่นแก้ไขเรื่องต่อหน้านี่ก่อน
1: โดยลูกขอฟัง
0: ก่อนอื่นมดแม่นเอาใจใส่พวกเด็กก่อนมันเขาหงเฮียนแล้วบ่
1: โดยเฮียนพ่อเด็กน้อยสองคนแม่นมหาอุปราชใต้เท่าธุลีพบาทฝากไว้นำหงเฮียนเลี้ยงเด็กของพระราชาณาจักรใกล้กับเฮือนส่วนลูกจันดาอยากถาหอดต้นปีเฮียนอันใหม
0: ่บ่ต้องเล่าถาเรียกนั่นเจ้าจะจัดการให้จันดา
3: โดยท่าน
0: เช้ามืออื่นเจ้ากลับมานี้แล้วก็เอาเอกสารมานำซับซ้อนให้พวกเด็กน้อยเขาอยู่ในห้องเฮียนที่เป็นห้องดีที่สุดอยู่เวียงจันทร์ถ้ามีปัญหายังอัตคัดให้แจ้งมาให้คอยฮู
3: ้โดยท่าน
0: ส่วนไอ้ไข่พอให้เจ้าสองวันนะเพื่อซับซ้อนเวียกงานส่วนตัวหลังจากนั้นเจ้าเข้าเฮ็ดเวียกอยู่สำนักงานรัฐบาลเพื่อเฮ็ดเวียก
1: ฮะลูกไปห้องว่าการรัฐบาลเพื่อเฮ็ดเวียก
0: แม่นแล้วความสามารถและสติปัญญาของเจ้าพร้อมกับนั่นเหือแห้งพอสั่งสอนเจ้าหันเจ้าสิบไข่มักไม้อยู่นี่บ่
1: โดย
0: ท่านไข่มักไม้นี่ป้าไว้ให้เมียเจ้าก็ได้แล้ว
3: โดยเจ้า
1: พ่อลูกบ่ฮู้ว่าจะขอบใจพ่ออะไร
4: ไพ่ฮันคือนักเฮียนแทงนักเฮียนมีอย่างบ่คือมาเฮ็ดอย่างอยู่นี่

0: เดี๋ยวนี้ว่าได้ละบอเป็นอย่างซึ่งมาหาอาจารย์ดึกดื่นแบบนี้พ่อแม่ของลูกกลับเวียดนามแล้วเป็นอย่างรู้ว่าไปนำเขาเจ้าพ่อแม่ของลูกถึงในประเทศเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับกระบวนการดงกิงเนี้ยถูกตัวลูกเองอยากอยู่นี่ไม่อยากออกไปแต่เขาเจ้าเป็นครอบครัวของลูกเด้ลูกกับโบฮุลูกฮุสึกอยากอยู่นี่ซันมีไพ่ในครอบครัวลูกฮัวลูกนี่มาบอลูกท่ามดทุกคนนอนแล้วจึงโดดลงน้ำลอยน้ำขึ้นมาที่นี่พ่อของลูกเห็นแต่ว่าเพื่อนมิดปอเห็นลูกโดดลงมา
1: ลูกหาทางมาเฮือนอาจารย์แม่นถูกต้องแล้วมืออื่นลูกไปห้องเฮียนปกติเด
0: ้อลูกขอบใจ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: สาธุ

อยู่จำเด้อครั้งนี้บ่ได้พบหนีอีกอยากเฮ็ดให้พ่อกลายเป็นผู้ที่บ่เฮ็ดร่อนหน้าที่ของตนถ้ายังอีกเทื่อนึงพ่อจะบ่อภัยโทษออกเด้อพอจะดูแลให้พวกลูก

0: Joshua Eastjur?
1: We've been doing business for years now, Thumb. You really attack me as a man and forgets my promises?
0: Oh, I'm sorry. I just don't see Dr. Tuyen being easily persuaded.
1: And that's your goddamn problem. Even though Dr. Tuyen greenlit the CIO to start recruiting Nguyen Thanh, Ambassador's still a member active at the South Vietnamese Embassy.
0: The Ambassador didn't like Nguyen Thanh from the start. He focused on that Duchin guy. I think Duchin sells the high value decoy to draw Mr. Fire, Sir Drew, they can slip away.
1: Well then, Thumb, just one more thing I need you to know. At first, Charles wasn't noticing nothing. But now, the pendulum of his curiosity is starting to swing towards Nguyen Thanh.
0: See, I will. This round on you. Sorry, but I got to get back to the embassy now.
2: ลูกพาพ่อไปวัดเป็นประจำขนาดนี้มันสะท้อนถึงเรื่องงานของลูกบ
3: ่พ่อบ่ต้องเป็นห่วงกะยาลูกมาตั้งหนาบุญมีเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพ่อในนามของลูกเขย
2: ขอบใจพวกลูกเรื่องงานของพวกลูกปัจจุบันนี้คือแนวไหน
3: เฮียนพ่อท่านอาจารย์เก่าของลูกบ่เข้าใจว่าเป็นหยังเรามาบ้านเฮาแบบกระทันหันและเราก็เป็นห้องนายกประวัติเราบอกว่าจะดูแลพวกลูกอีก2วันตามคำดันหมายลูกสามารถไปเฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการสำนักงานนายก
2: อวยพรลูกเด้อบ่แม่นโดยบังเอิญที่ท่านประวัติมหาเจ้าดอกพอได้ฝากความนำเพิ่นนับแต่เวลาลูกยังอยู่คุกกูแหละ
3: โอ้ยฝ่าเอ้ยแนวนั้นบ่ความหมายว่าอาจารย์ประวัติได้หู้แต่ทำอิดแล้วว่าลูกมาลาว
2: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกใหญ่ๆส่วนหลายเขาก็จะบ่เฮ็ดอย่างวงไวดอกทุกสิ่งที่สะดวกของลูกกันล้วนแต่แม่นเราช่วยเหลือแบบลับๆฮะ